0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเส้นอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวออกรถง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นให้ราคาสูงที่สุดจนคุณพอใจเราคือมาตรฐานโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ซื้อขายแต่เราคือ One Stop Service ตัวจริงศูนย์บริการครบวงจรทั้งซ่อมเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแม็กยางแบตเตอรี่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานสูงบริการรถสไลด์24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเส้นทางดูแลความเงางามด้วยบริการล้างขัดเคลือบสีและเคลือบแก้วและพิเศษระหว่าง

พ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: มโฆษณาออนไลน์บ้านใหม่เรดิโอโทร0945285636
1: บ้านใหม่เรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes Nada moruke Noyage kabo inabu
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กยางถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: นานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวออกรถง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นให้ราคาสูงที่สุดจนคุณพอใจเราคือมาตรฐานโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ซื้อขา

งบริการรถไฟ24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเส้นทางดูแลความเงางามด้วยบริการล้างขัดเคลือบสีและเคลือบแก้วและพิเศษระหว่าง

0: ียว
1: NV Garage
0: บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NV Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes Nado moruke Koyage kago
3: inaboร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ก็ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กซ์อย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01-061-895-597 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

พันยาวาไรตี้ดิจิวุฒิขอรายงานตัวนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่ที่ให้เกียรติติดตามมาฟังทางบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับทางรอยเจสซี่บ็อกยูเซอร์รอยเจสซี่บ็อกทานนะครับทานฟังอยู่จังหวัดไหนกันบ้างครับว่าเช้าทุกวันและเราเจอกันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงครับบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพลงดังเพลงใหม่เพลงเก่าเพลงคัฟเวอร์ได้หมดครับหรือว่าทานญาติแกแนะนำก็ข้ามมาที่ Facebook อุดแกประกอบเป็นภาษาไทยได้นะครับผมก็จะลงเวลาจัดรายการนะครับก็จะลงรายงานตัวก็คือให้ทานเนี่ยข้ามารายงานตัวขอเพลงจากนี้หมอไม่ใครอะไรประมาณนี้ก็ในวันนึงก็สองช่วงนะครับที่เราจะเจอกันทางออนไลน์ในช่วงของ9โมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย3ถึง6โมงนะครับบ่าย3ถึง6โมงก็จะเป็นส่วนของวิทยุ 99.0 92.25 แล้วก็บ้านไม้ออนไลน์นะครับอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังจันทร์ถึงเสาร์ครับทั่วประเทศมีอินเทอร์เน็ตง่ายๆครับฝากบอกกันต่อๆไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยหรือว่าจิ้มก็ได้ครับจิ้มลิงก์ที่ผมลงปักหมุดไว้แล้วทาง Facebook นะครับ www ท่านก็คลิกได้เลยนะครับไม่ต้องไปพิมพ์อยู่คลิกได้เลยนะครับ

คุณคิมนะครับฮานาที่คุณคิมด้วยกิมฟังทางออนไลน์ทุกวันเลยนะครับขอบคุณครับระบบเสียงบันพลือมั้งครับให้ผมแก้ไขตรงไหนปรับเบสกลางแหลมประมาณนี้นะครับระบบเสียงออปติมอสมัลติเพล็กซ่านะครับถ้าท่านเชื่อมต่อกับเพลงนี้ดังดีมากในรถนะครับเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้ครับได้หมดเลยนะครับมีในหน้าพระนามเพลง5นาทีบรรลุธรรมขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้ติดตามมาฟังจ้าก็จัดไปสิรออะไรอยู่อ่ะหลวงพ่อครับชาวช้างเอาเบี้ยมายืมมั่งก่อนหลวงพ่อทกก่อนทกก่อนสิเบี้ยมายืมก่อนโลไอ้ไรอ่ะที่ยืมเบี้ยปลาอยู่อ๋อกับปลามีเบี้ยเยอะล่ะสวดทิ้ง300 300แป๊บเดียวเอง

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทางออนไลน์ด้วยนะครับลานาน้อยข้าววังแลซีแยกไทยวัสดุนะครับUNB กลาทำซีรถยนต์1มื้อนา 1,000 บาทซีหลบคันนะครับแล้วมั่นเคลมประกันถูกบริษัทถนนนวลแก้วคาซอยช่วยกูลอุทิศ1นะครับต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้ง2สาขาข้างเทศบาลนครหาดใหญ่ครับแล้วก็อีก1สาขาแบบสังแกล็บแพนด้าไลแมนวอล์กอินครับนั่งทานได้ก็นวดตีซีนะครับแต่สาขาแรกก็นั่งทานได้ทั้งวันข้างเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ก็ชายแปลกชนิดใหญ่เลยนะครับ68ช็อปมอไซค์มือ2ลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมือนะครับ68ช็อปนูเลยไปนิดเดียวก็จะเป็นพีพีออโต้คาร์รถยนต์มือ2นะครับเบลคาร์ช็อปอุปกรณ์อะแซสซอรี่จอแอนดรอยสัญญาณกันขโมยสายไฟนะครับเบลคาช็อปถนนสัจจกุลตรงนั้นฟังเคล็ดแปลที่จะขึ้นสะพานสัจจกุลจะไปนวยนาสนามติลานครก็อยู่ฟังเคล็ดแปลนะครับกองหล่อซิงเกิลท้ายน้องกองแม็กยางอะไรเลสซิ่งโจ๊กมอนามคำซีบอเยื่อกับมู่บ้านพอนาลีนะครับชุมเสียงคายนมซิเทมนี่เครื่องเสียงบานเครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ก็เยอะที่นี่นะครับตู้ลำโพงตู้สำเร็จรูปหลานชุมเสียงเยื่อโลตัสฮันเยไนครับบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอสาขา3ชัยสาขา4บัวนาสาขาเยื่อโรงพยาบาลได้สาขาเยื่อโลตัสสงขลาสาขาที่ยาสวนแถวแก่พิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับฟิชชิ่งนะครับ SB อ๋อเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงไปที่นี่ก่อนลานาลานุ่มนะครับลานนุ่มทางไปสนามบินเยื่อโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตจิ้มจุ่มจุด299999999ร้านอาหารลานนุ่มฟิชชิ่งนะครับ SB บ่อตกปลาด้านนอกนะครับตั้งอยู่บ้านลายตอกนี่ใครที่สายตกปลาก็ที่บ่อปลา SB ฟิชชิ่งด้านนอกของโชคชัยศรีนครเงียบเลยโชคชัยศรีนครพี่โชคเงียบเลยเดี๋ยวนี้เฟซไม่ค่อยออนว่าแกยุงลอยกาซิเวนยูเซอร์ถักทายกันด้วยจ้า

0: นใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say
1: yes ราตัวหมดหรือแค่ก็อยากแก้ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086746 69ที่วังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 CPออโต้คาร์ฮาดใหญ่ออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นศูนย์บริการซ่อมเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแม็กยางแบตเตอรี่ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานสูงบริการรถสไลด์24ชั่วโมงล้าง

ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้ฮันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

าจารย์วาเลตี้ชั่วโมงที่สองนะครับทักทายน้องบอยด้วยบอกว่าสัญญาณวันนี้นะครับไม่ใช่สัญญาณสิระบบเสียงดังร้อยพิวดนะครับขอบคุณน้องบอยหน้าหมอมนะครับขอบคุณมากๆที่ทานให้เกียรติตามเราฟังแล้วก็รายงานผลการเข้ามานะครับฟังออนไลน์บ้านไม้เรดิโอออกอากาศ24ชั่วโมงนะครับผมก็เปิดไปเรื่อยครับบทเพลงเพลงชาเพลงเร็วนะครับเพลงคัฟเวอร์หรือจะ AI บางเพลงก็แล้วแต่ครับให้ทานได้ฟังเพลงกันเพลินๆนะครับในช่วงเช้า 9:00 นถึงเที่ยงนะครับก็ทุกๆวันจันทร์ถึงเสาร์ฟังยาวๆบางที่ก็ปล่อยไปสี่ห้าเพลงผมก็ข้ามานะครับพี่โยหน้ามอมไรอันตัวจ้านะครับขอบคุณครับเมื่อวานช่องทำบุญโรงเรียนบ้านบอว่าช่วงเครื่องเสียงวันที่18กันยานะครับก็ช่างนวดอันตราซาวนึ่งช่องติดต่อผมมานะครับนี่น้องบอยเฟี้ยวฟ้าวติดต่อน้องตีเวทีโต้ซาวซ่องช่องนะครับแล้วก็พ่ออ๋อใจพ่ออ๋อการสิบการหยุดซุนรวมทำบุญซ่องช่อง 1,000 บาทให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านบอว่าทบประปาสามัคคีวันที่11กันยาเอาหลอดเครื่องเสียงมาโชว์กันนะครับโชว์ฟรีดีเจซ่องทานครับดีเจวุฒิกับดีเจสั้นเดี๋ยวเปิดเพลงให้เต้นกันเลยรอบนี้นะครับสายยอเนี่ยดีเจสั้นเล่นอยู่แล้วผมน่าจะเล่นลำวงเวียนคล็อกอะไรประมาณนี้นะครับเอาหลอดเครื่องเสียงมาโชว์กันก็ในโรงเรียนบ้านบอว่าเลยนะครับวันที่11กันยาตรงกับวันเสาร์หรือทานยากจะติดต่อช่วยเหลือน้องๆรวมกับทบประปาสามัคคีช่องผู้ให้การสนับสนุนช่องละ500นะครับทานแล้วแต่ทานยาทำบุญดอกเนื้อไม่ขึ้นช่องก็ได้นะครับติดต่อน้องบ่าวแบตเตอรี่ควรเนียงที่มันวากแล้วก็น้องติวเอสทีโต้ซาวก็ได้นะครับนี่บ้านน้องติวเลยปากจ๋าตรงนั้นนะครับบอว่าเลือกติดต่อผมก็ได้ดิจิวุฒินะครับทาง Facebook แล้วก็เบอร์โทรนะครับเบอร์เดียวที่สร้างหน้าหมอมาแล้ว0945285636

ทักทายพี่ตูนด้วยนะครับอยู่รัฐการบออยู่แท้ๆลังวัดโคกนะครับบอกว่าฟังอยู่จ้าย้ายมาจากห้องเช่ามากินข้าววัดกินข้าวแล้วไม่ค่อยยืนบาทหลวงตาเลยยิกออกจากวัดนะไปนะลูกออกจากวัดไปแล้วไปอยู่ที่เอิญไปบาทก็ไม่ยืนเมื่อกี้คลานกินชามเก้งก็ไม่ดังไปไปไปอยู่ที่เอิญไปฝากถึงญาติโยมทั้งหลายนะญาติโยมทั้งหลายโยมแดงโยมแขวดโยมเขียวอย่าเอาแม่ออกมามาจริงไอ้พระลาเป็นลวงตานะลูกตาเลี้ยงไม่ไว้แล้วช่วงนี้คนใช้บาทหน่อยไม่รู้เอาหานไหนแม่ไว้มาแล้วฝากไปถึงญาติโยมทั้งหลายนะอย่าเอาแม่ออกมามาหลักร้อยหน้าวัดลาวนะ28

0: จะมอง
1: ไล่บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีคลื่นดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไก่มาริโอน่าขอบคุณครับ
2: หลายคนท้อหลายคนเหนื่อยล้าหลายคนหมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตแต่ลูกมึงยังเด็กเมียมึงต้องเลี้ยงลูกพ่อแม่มึงก็แก่กันหมดแล้วเหลือแต่มึงคือความหวังของพวกเขาสู้สิว่าเพื่อน

ิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับวงซ้ายแอบชอบเธออยู่ตั้งนานแล้วนะครับอาจารย์เจ๊งบอกว่าสวัสดีสวัสดีอาจารย์เจ๊งอยู่ไหนน้องกี้สายตื้อหลอดไทยซิงสัญญาณชัดเจนครับพี่อุดอยู่ในป่ายางวันนี้อยู่ลูกควนไหนเรากี่สายตื้อนะครับสองร้อยยี่สิบสามจากไทยจุกยูเซอร์นะครับขอบคุณครับที่ท่านได้เกียรติติดตามเราฟังทางออนไลน์บ้านไม้ครับฟังเพลง24ชั่วโมงง่ายๆนะครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับออกอากาศแบบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับระบบ Optimus 3 Multiplex

ขนี้ฟังแบบสบายๆนะครับโฟก 3-4 เพลงเลยนะครับไม่ใช่ AI นะครับไม่ใช่ AI นะเป็นนักร้องนี่แหละคัฟเวอร์นะครับ AI ก็มีบ้างครับคัฟเวอร์นานๆที่ชั่วโมงนึงเพลงสองเพลงนะครับไม่เปิดเยอะไม่เปิดเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดแบบศิลปินเอาเพลงมาคัฟเวอร์เลือกเพลง AI ที่มันดังๆจริงๆประมาณนี้นะครับเหมือนก่อนหน้านี้เปิดไป1เพลงคนไข้แรงนะครับก็ไม่ใช่เยอะนะครับท่านผู้ฟังใจช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโควิดกลับมาแล้วครับไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรแต่ว่าเสียชีวิตไป16คนแล้วก็ติดโควิดตอนนี้ทั่วประเทศแสนกว่าคนแล้วนะครับก็ใส่แมสกันด้วยใส่แมสกันด้วยป้องกันให้ก่อนนะครับป้องกันให้ก่อนโควิดกลับมาระบาดเหลวๆนะครับก็แสนกว่าคนเดี๋ยวนี้เห็นคนใส่แมสนะครับเห็นบางคนก็เป็นวัดก็ไม่ได้ใส่แมสนะครับแต่เราก็ป้องกันตัวเราดีว่าเนาะป้องกันให้ก่อนนะครับไม่ใจสิให้ไรใส่แมสใส่แมสนี่เดี๋ยวนี้ผมลืมใส่แมสแล้วนี่บางคนมองผิดไม่บายเพราะว่าไม่ผมบายดีแต่บางที่ผมว่าพบคนเยอะพบไปนู่นไปนี่เดี๋ยวก็ว่าไม่บายเลยแล้วใส่เม็ดไม่ใช่นะครับเราไม่ได้คิดบางคนก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเขาดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองกลับมาใส่เม็ดเหมือนเดิมบางคนก็ต้องจำเป็นหน้าที่การงานก็ต้องใส่เม็ดไปเจอคนนู้นไปเจอคนนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่มองว่าคนใส่เม็ดเป็นคนป่วยนะครับแต่บางคนก็ป่วยจริงก็ต้องใส่เม็ดนะครับก็แต่ว่ามุมมองของใครนะพี่น้องนะนะครับแต่ผมเนี่ยเวลาเป็นพบคนเยอะตอนนี้นะตอนนี้หลังก่อนหน้านี้ก็ไม่ขอใช้หรอกตอนนี้ก็ลืมใช้เม็ดได้แล้วเพราะว่าคนเป็นวัดกันเยอะนะครับมันป้องกันได้วัดย้ายก็ได้ป้องกันวัดย้ายได้ป้องโควิดนะครับหรือบางคนก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันวัดย้ายก็ใช้เม็ดนี่มันได้ครับฝุ่นด้วยพี่เอ็ม 2.5 มันช่วยได้ครับฝุ่นก็เยอะร่างกายของเราครับบางทีมันก็โดนฟุ้นไปเดี๋ยวเป็นวัดเดี๋ยวเจ็บคอเดี๋ยวมันระคายเครื่องอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องใส่เม็ดได้ดีที่สุดนะครับพอกเม็ดได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวนี้บางคนไม่ใส่กันเลยพอก ไปคนเยอะๆกันแหละแต่นะแหละแต่แหละแต่แหละแต่ใครแหละนะครับแต่ผมนี่รอบมาใส่แล้วนะครับน้ำมอนพี่เจวุฒิน้อมติดทนนานควักไอ้ด้วยจ้ะกู้ละ50บาทนะครับกู้ละ10ปรับอากาศแขวนในหลอดนะครับวิธีการจ่ายเอาจุกข้างในออกมุนความหมายทิ้งเอาจุกข้างในทิ้งไปเลยมุนความหมายรับความไม่หนาหมอมันซึมหอมติดทนนานปรับอากาศไว้ในหลอดขวดละ50สั่ง4ขวด200ส่งฟรีนะครับส่วนชิดตัวขวดละ150กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับสั่งกลับ200ก็ส่งฟรีหอมติดทนนานเป็นหนาหมอมเกรดพรีเมียมหอม6ถึง8ชั่วโมงนะหมอมดีเจวุฒินะครับช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ไลน์ดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์นะครับหรือขอได้ดีทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับ0945285636นะครับจากใต้ถูกยูเซอร์ด้วยในชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงพักสักแป๊บนะครับเดี๋ยวมาจ้าไปกินน้ำก่อนไปวุ่งข้าวแค่เที่ยงอะไร

0: ปทั่วโลก
1: เฟคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
2: ล้อซิ่งออโต้ถ่ายภาพใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
3: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนนท์สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 13:00 น.

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

ฟังกันยาวๆเลยนะครับชั่วโมงที่3ครับบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนนะครับขอเปิด2เบรกนะครับเบรกละ45ตัว45ตัวนะครับบ่ายโมงนี่ฟังกันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวดิจิดาด้ามาถึงผมก็จะมาอีกหนึ่งรอบนะครับในส่วนของบ่าย3ทาง 99.0 92.2 และก็ทางออนไลน์บ้านไม้นะครับส่วนดิจินุ้มพี่นุ้มจะมาห้องม่วงเย็นถึง1ทุ่มนะครับนี่ก็คือพังรายการของบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับเพลงชาเพลงเร็วเพลงเศร้าให้ท่านได้เพลิดเพลินกันทุกๆวันนะครับจันทร์ถึงเสาร์3ชั่วโมงในส่วนของภาคเช้านะครับก่อนเที่ยงอ่ะก่อนเที่ยงนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะปักเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเนี่ย กินข้าวทำบ้านกันนะปฏิบัติหน้าที่กันนะครับก็ไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ครับก็ขอให้มีความสุขในการทำบ้านแต่ละวันนะครับทุกๆคนมันต้องทำบ้านนะครับไม่มีงานเราก็ไม่มีเงินพ่อนบานพ่อนหลอดนี่สิ้นเดือนแล้วเถอะนักนี่นักไหมขาบานขาหลอดขาพ่อนเครื่องจ่ายไฟฟ้าพ่อนโทรศัพท์ขาไฟขาน้ำโอ้ยแต่ละคนนี่มีขาทั้งนั้นเลยนะครับบางทีเหมือนกับเฮาตามตัวเฮาตามแสงกันเลยนี่ขาใจใจนี่มันอยู่กับเราตลอดนะครับทำงานวันหนึ่ง500ขาใจใจปลาเข้าไป300แล้วรวมพ่อนหลอดขาบานก็บวกไปเลยวันเท่าไรนี่ขากินนะครับแถมน้ำซ้ำราคาน้ำมันก็ยังขึ้นตลอดขึ้นไม่หยุดนี่40นี่คนลองอันนี้ขึ้นไม่หยุดลำบากชาร์จไฟฟ้ากันแล้วกันนั่นหันมาชาร์จไฟฟ้ากันน้ำมันคือราคาแบบนี้นะเธอนะรถไฟฟ้านี่ตอบโจทย์เลยนะครับไม่ต้องไปเติมน้ำมันชาร์จทิ้งวิ่งได้400โลนะครับเอาเบี้ยที่เติมน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันเอาเบี้ยเติมน้ำมันเนี่ยมาพ้นอ๋อ

เวลาจะหมดแล้วนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทางออนไลน์นะครับ UNB กลาดต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับกองหล่อซิงออโต้ทายเบลคาช็อปหลานาหน่อยค้าวังแลครับชุมเสียงคายนมซิสเต็มบ้านมอแบตเตอรี่พีพีออโต้คาหลานาลานุ่มครับ68ช็อปSB Fishing ด่านนอกนะครับนี่ก็คือผู้ให้การสนับสนุนเดี๋ยวเวลามอดถึงเจอกันเบรก2นะครับในช่วงของบ่าย3ถึง 18:00 นทาง 99.0 ไม่ใช่ 99.0 นั่นแหละแล้วก็ 92.2 บ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงแต่เดี๋ยวผมสลับสายสักแป๊บนึงครับเงียบไปสัก5วิถึงแต่เช้าเวลาเดิมนะครับ 9:00 นถึงเที่ยงสนใจอยากจะลงโฆษณาออนไลน์นะครับเดือนละ 1,000 บาทไม่แพงยิ่งแบบจุกๆเลยแต่ละวันยิ่งกลางคืนกลางวันนะครับสินค้าของทานเป็นที่รู้จักขายดีขยายยอดขายปังแน่นอนนะครับลงโฆษณาออนไลน์บ้านไม้ก็ได้การสิบการอยู่ศูนย์ก็ได้ได้หมดนะครับนี่ทางสถานีการสิบการอยู่ศูนย์ราคาไม่แพงนะครับหรือทางออนไลน์บ้านไม้เดือนละ 1,000 นะครับทางการสิบการอยู่ศูนย์เดือนละ 3,000 ในฐานได้เลือกนะครับหรือจะพูดอย่างเดียวก็ได้ทางการสิบการอยู่ศูนย์นะครับไม่เกี่ยวกับออนไลน์นะเดือนละพันานะครับส่วนยิงสปอนแล้วก็พูดทางออนไลน์เดือนละ 1,000 ก็คือมีหลากหลายราคาเริ่มตั้งแต่ 1,000 บาทลงโฆษณากับดีเจวุฒินะครับอยู่ตรงไหนก็ฟังได้เดี๋ยวนี้สะดวกนะครับคนเล่นออนไลน์เยอะนะครับวิทยุก็ฟังออนไลน์ก็ออกนอกพื้นที่เชื่อมต่อค่าเพลย์เชื่อมต่อบลูทูธนะครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยหรือถ้าไม่อยากจะไปพิมพ์อยู่มาที่ Facebook อูดแกประกอบบ้านไม้เรดิโอเป็นภาษาไทยนะครับนี่ก็ฟังได้แล้วฟังแบบ24ชั่วโมงแล้วก็ผมจะขัดเพลงเพราะๆให้ท่านได้ฟังกันมีความสุขส่วนระบบเพลงที่ปล่อยทางออนไลน์เป็นระบบ Optimus มาที่เบกซ่าเลยนะครับระบบดิจิตอลดังดีมากระบบเสียงแต่เดี๋ยวผมออกจากนี้ดังดีมากนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมปรับไปเรื่อยๆต้องปรับเครื่องOptimus นะครับขอบคุณครับที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังย้ำว่าแต่เดี๋ยวเสียงมันจะดับสัก5 วิผมสลับสายสักแป๊บนะครับถึงได้เวลาเดี๋ยวหลับประทานอาหารมื้อเที่ยงค่อยมีความสุขนะครับไปกินข้าวกันนะกินข้าวขอบพระคุณนะครับ200กว่ายูสเซอร์ที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังนะครับเดี๋ยวมันจะเงียบสักนิดนึงแต่ออกข้างเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสลับสายไหมนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันบ่าย3นะครับ

0: วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say
1: yes Nado moruke Noyage NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มาไปถึงกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481เฟคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849

0: and Home System ชุมเสียงค้า and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงค้า and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ออโต้คาร์หาดใหญ่ออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นศูนย์บริการซ่อมเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแม็กยางแบตเตอรี่ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานสูงบริการรถสไลด์24ชั่วโมงล้างค

0: 5-4-2-6-6-9-3
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01-061-895-5979 มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 ปอดตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆลมพัดเย็นสบายเปิดตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป0979743664

้วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

สวัสดีค่ะส่วนคุณผู้ฟังได้ที่นายเรดิโอหัดใหญ่ค่ะเจอกันวันนี้วันศุกร์โอ้โหถือว่าเป็นวันศุกร์แรกของเดือนเลยนะคะเดือนสิงหาคมรับความสุขกับเพลงดีด้วยกันค่ะอยู่กับดาดา2ชั่วโมงต่อเนื่องนะคะในช่วงเวลาของดาดาเซสชั่นค่ะ

คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะยิ่งบ้านไหนนะคะที่ Subscribe กับโคเวนะคะสินค้ามากมายหลากหลายให้คุณได้เลือกกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศนะคะเก้าอี้นวดเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศนะคะซึ่งจะทำให้คุณใช้ชีวิตได้ดีขึ้นไลฟ์สไตล์ชีวิตจะสะดวกและก็ง่ายยิ่งกว่าแล้วคุณไม่ต้องจ่ายเงินก้อนเลยค่ะจ่ายแค่หลักร้อยก็สามารถที่จะติดตั้งให้ฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีและก็รับประกันอะไหล่ให้อีกด้วยละค่ะคุ้มค่ากับความสุขที่คุณจะได้รับนะคะกับการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและสุขภาพก็ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะถ้ายังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ค่ะที่0887880040นะคะ0887880040ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway

0: อยู่ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันย้ายที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน
1: เฮ้ยบอกหมายเสกจ้าสื่อมาไหมเนี่ยเอ๊ะหมายได้ถึงเครื่องแล้ว

ผู้ฟังคะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวสวนยางอยากจะนำยางของคุณไปจำหน่ายในที่ที่จะให้ราคาสูงแล้วก็ขอแนะนำร้านยางจุ้ยสะเดาเลยค่ะรับซื้อทั้งขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาสูงกิโลชั่งก็ตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีนะคะประสบการณ์มีมายาวนานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยสอบถามเพิ่มเติมกันที่0744604990988224ตอง2เนี่ยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย 097-1-9-3-9-3

ันนี้นะคะใครอยากได้ปุ๋ยดีที่สามารถใส่ต้นยางต้นปาล์มต้นไม้ต้นดอกไม้หรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับต่างๆมั่นใจเลือกกันได้ค่ะกับปุ๋ยปลานิลทองนะคะมีให้คุณได้เลือกทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงด้วยค่ะลูกค้าที่ใช้อยู่นะคะต่างก็กลับมาซื้อซ้ำบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน้ำยางออกดีปาล์มออกดีลูกมะพร้าวก็เนื้อหนานะคะทุเรียนลูกใหญ่เนื้อเยอะดินดีอยู่ที่เดียวกันเลยกับร้านยางจุ้ยสะเดานะคะตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยถ้ายังไงก็สอบถามเพิ่มเติมที่074 460 499 0988 222 422ค่ะ

วันนี้ใครอยากจะพักผ่อนแบบเงียบๆใกล้ชิดธรรมชาติต้องที่นี่เลยค่ะบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาบรรยากาศร่มรื่นนะคะอยู่ริมน้ําเป็นแบบส่วนตัวส่วนตัวห้องพักแยกทุกหลังพร้อมที่จอดรถมีตัวค่ะราคาก็สบายๆกระเป๋านะคะเริ่มต้นที่500บาทต่อคืนหรือจะพักแบบชั่วคราวก็เริ่มต้นเพียง250บาทเท่านั้นค่ะโทรจองกันได้นะคะที่0615164545ค่ะ

มาเจอกันในช่วงที่2ค่ะอยู่ด้วยกันกับก็ได้อีก1ชั่วโมงนะคะเป็นไงคะผ่านกันไปแล้ว1ชั่วโมงในภาคบ่ายนี้นะสปาร์กการทำงานกันไปเอาเป็นว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ทำงานได้เต็มที่แล้วกันนะคะทุกช่วงของเวลาให้ความสุขของเราเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะและอย่าลืมค่ะใครที่ใช้สายตาอยู่หน้าจอคอมมากนานเกินไปไม่ว่าจะหน้าจอคอมหน้าสมาร์ทโฟนก็ตามแต่อย่าลืมพักสายตา

ังฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด

0: หลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
1: อยู่ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

หากวันนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องการอยากจะเลือกนะคะห้องพักสบายๆในราคาแสนจะประหยัดขอนำเสนอเลยค่ะกับห้องพักราคาถูกใกล้ชิดธรรมชาตินะคะที่บ้านพักเรือนไม้หอมค่ะห้องพักแยกทุกห้องเลยนะคะมีที่จอดรถส่วนตัวและราคาก็เริ่มต้นที่500บาทต่อคืนเท่านั้นส่วนใครอยากจะได้แบบชั่วคราวก็2ชั่วโมงจ่ายแค่250บาทเองค่ะจองพักกันได้ค่ะที่0615164545นะคะ0615164545ค่ะส่วนใครที่เป็นชาวสวนสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนสวนผลไม้สวนผักสารพัดนะคะวันนี้เรามีปุ๋ยดีที่จะสามารถทำให้พืชผลของคุณนะคะมีผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะปุ๋ยดีใส่กันได้นะคะกับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยกับปุ๋ยตราปลานิลทองค่ะนะซึ่งเป็นปุ๋ยที่ใครใช้แล้วต่างก็แฮปปี้มาใช้ซ้ำค่ะนะมาซื้อซ้ำกันเลยทีเดียวบอกว่าผลผลิตที่ได้มาเนี่ยลูกใหญ่เนื้อหนาเนื้อเยอะดินดีนะคะมาเจอกันได้กับปุ๋ยตราปลานิลทองอยู่ที่เดียวกับร้านยางจุ้ยตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยคุณสามารถที่จะโทรสอบถามกันนะคะที่04 460 499หรือ0988224ตอง2นั่นเองค่ะ0988224ตอง2ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย097-1933

ัญหาเรื่องกลิ่นใครที่เจอแล้วก็คงจะแบบรู้สึกโอ๊ยปวดหัววิงเวียนศีรษะกันเลยทีเดียวกลิ่นมันกวนใจนะคะกลิ่นอะไรบ้างล่ะกลิ่นมวลสัตว์ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะขี้หมูขี้หมาขี้แมวขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้คนสารพัดมวลสัตว์ทุกชนิดแล้วก็กลิ่นขี้ยางก็แหม่เหม็นใช่ไหมคะอย่างโรงงานน้ำยางนี่โอ้โหกลิ่นมันจะแบบว่าหมักดองที่แบบว่าเป็นกลิ่นที่แบบโอ๊ยพาขึ้นสมองอะไรเงี้ยสารพัดกลิ่นที่เหม็นขนาดนั้นเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะบางคนบอกฉันก็อยู่จนรู้สึกว่าเออมันชินกับกลิ่นแล้วอย่าปล่อยให้ตัวเองคุ้นชินกับกลิ่นเหม็นเด็ดขาดมันส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะให้นะให้เราได้ช่วยดีกว่าด้วยการใช้ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสค่ะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นจุลินทรีย์ที่เราผลิตมาโดยที่ไม่ใช้สารเคมีนะคะโดนสัตว์ได้คนก็ใช้ได้อย่างอุ่นใจค่ะแล้วก็วิธีการใช้ก็ใช้ง่ายนะคะด้วยการนำ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นของเราเนี่ยไปผสมกับน้ำในอัตราส่วน1ต่อ100คุณจะใช้ฉีดพ่นหรือว่าราดล้างพื้นนะคะในจุดที่มีมูลสัตว์สามารถทำได้เลยขนาดลานยางนะลานขี้ยางเนี่ยใช้จุลินทรีย์ของเราเนี่ยโอ้โหบอกเลยค่ะว่าลูกค้าโรงงานลานยางทั่วประเทศต่างก็แฮปปี้บอกโอ้แต่นี่ต่อไปลานยางของเราจะไม่เหม็นรบกวนชาวบ้านอีกแล้วยังไงก็ตามแต่นะคะกำจัดทุกกลิ่นเหม็นนะคะให้ EM ตราน้ำใสช่วยได้ค่ะนะใช้ได้ทั้งคอกสัตว์ฟาร์มบ่อขยะห้องน้ำท่อระบายน้ำปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงนะคะฉีดแล้วกลิ่นลดจริงเห็นผลไวค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะสอบถามกันมาเลยที่0988224ตอง2ค่ะ

อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณสามารถที่จะเลือกสินค้าจากโคเวนะคะจะเป็นเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าหรือจะเป็นเก้าอี้นวดโอ้โหชีวิตดีๆมีโคเวทั้งบ้านเรียกว่านักโคเวยกบ้านกันได้เลยทีเดียวเพราะจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเหนือกว่าสิ่งอื่นใดคือสุขภาพดียิ่งกว่ามีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าสุขภาพไม่ดีก็นะป่วยใจก็ได้ว่านะไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูแลสุขภาพกันดีกว่าค่ะหลายคนนะคะหันมาดูแลสุขภาพออกกำลังกายกินอาหารเสริมเยอะมากแบบในแต่ละวันนะแต่ว่าน้ำที่ดื่มไปเนี่ยเป็นน้ำที่ไม่สะอาดเป็นน้ำที่แฝงด้วยสารไมโครพลาสติกมันก็จะช่วยอะไรได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะดูแลสุขภาพแบบครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องอากาศที่สะอาดนะคะให้โคเวช่วยค่ะบางคนเนี่ยนะสูดอากาศที่ไม่บริสุทธิ์มีกลิ่นนู่นนี่นั่นเข้าไปนะคะโอ้โหแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าในแต่ละวันนี้สูด PM 2.5 ไปตั้งเท่าไหร่นะบางคนบอกว่าฉันไม่สูบบุหรี่ฉันไม่ดื่มเหล้าฉันไม่เที่ยวฉันนู่นนี่นั่นแต่ว่าเจอฝุ่น PM 2.5 ไปเนี่ยท้ายที่สุดก็ป่วยอีกเหมือนกันเพราะช่วงนี้เนี่ยคะให้เครื่องฟอกอากาศโคเวช่วยในเรื่องของอากาศให้เครื่องกรองน้ำของเราช่วยในเรื่องของน้ำดื่มนะคะแล้วก็ผ่อนคลายสุขภาพเหมือนมีสปาที่บ้านด้วยเก้าอี้นวดนะคะสารพัดสินค้าดีที่โคเวจัดให้ล้วนแล้วจะเป็นสินค้าที่ดูแลแล้วก็ใส่ใจสุขภาพของทุกคนอย่างแท้จริงค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่านี่คือสินค้าดีที่มีคุณภาพแล้วก็มีเครื่องหมายการันตีมามากต่อมากแล้วก็ใครใช้ต่างก็แฮปปี้อย่างจริงค่ะใช้กันแล้วแบบว่าบอกต่อกันเลยทีเดียวนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันมาดีกว่าค่ะอยากจะได้รายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวได้ดูแลให้ค่ะ0971922955ค่ะ0971922955โทรมาได้เลยนะคะ

เวลาของเดอะดาวหมดแล้วใครที่มีสินค้าดีอยากจะนำเสนออยากให้เรา PR นะคะสินค้าของคุณมาลงโฆษณาด้วยกันกับเราค่ะราคาไม่แพงค่ะนะเดี๋ยวจัดให้โปรดีๆนะคะแบบกันเองกันเองโทรมาได้เลยนะคะ0971922955ลงสื่อโฆษณาด้วยกันกับเราจะได้มีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นมียอดขายมากขึ้นนะคะช่วงหน้าไปอยู่กันต่อกับดิจิวุฒินะคะส่วนเราจะกลับมาพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHzเข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
5: อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
6: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
7: ่
6: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
5: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
6: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
5: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
6: เราไว้ใจ
5: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
6: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี่
5: พราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
4: ครับต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ

อันยาวาเลตี้ดีเจอุดขอเรียนตัวนะครับบ่าย3ถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับทางหน้าปัดวิทยุ 99.05 ใจในจีนายเรดิโอแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งความถี่ 92.2 5จารุลักษณะเรดิโอนะครับแล้วก็ฟังออนไลน์ไปทั่วโลกครับอยู่ตรงไหนก็ฟังได้มีอินเทอร์เน็ตหนองเนื้อจากออกนอกพื้นที่นะครับระบบมัลติเพล็กซ์ออปติมัสไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้ได้เลยนะครับบ้านไม้ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับลงเฟซบุ๊กมุดไลอันตัวนี่แชร์3แล้วนะครับขอสักหน่อยแชร์ได้ไหมครับวันนี้ทบประปาสามัคคีโรงเรียนบ้านบอว่าวันที่11กันยาโชว์เครื่องเสียงนะครับเอาหลอดมาโชว์กันในโรงเรียนโชว์ฟรีโรงเรียนบอว่าก็อยู่ตรงนี้เลยควนโซกก่อนจะถึงปากล่อสะพานปากล่อนะครับติดถนนใหญ่เลยบ้านหนองติวเอติโอโตซาบ้านหนองบ่าวช่องผู้ให้การสนับสนุนรวมทำบุญนะครับถูกบ้านถูกสตางค์ค่าจ่ายนิดหน่อยนะครับก็จะมอบให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านบ่อว่านะครับช่องละ500หลอดข้าวฟรีไม่อั้นครับหลอดข้าวไม่อั้นนะเดี๋ยวเจอกับดีเจวุฒิแล้วก็ดีเจสั้นจ้าติดต่อหนองติวหนองบ่าวที่มานวากแล้วก็ดีเจวุฒิได้เมื่อวานที่เพิ่มเติมช่างนวดอันตราสาว1ช่องน้องบอยเฟี้ยวฟ้าว2ช่องแล้วก็พ่ออ่อใจ 99.02 ช่องนะครับส่วนน้องติวได้ไล่ช่องเลยกันนะ

สองสามมานำเพลงต่อเนื่องนะครับไม่ประสงค์ออกนามช่วยเหลือน้องๆโรงเรียนบ้านบอกว่า1ช่อง500บาทนี่โอนเบี้ยมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ช่องไงนะไม่ออกนาม1ช่องนะครับหลับส่วนบุญกันด้วยจ้าบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขา3ใจสาขา4บัวนาดสาขาเหยื่อโรงพยาบาลและสาขาเหยื่อโลตัสสงขลาแล้วก็สาขาที่ยาสวนเต่าแก่นะครับบ้านมอแบตเตอรี่ไฟติ้ง88คาวอทลางรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงลงสะพานเทคโนจะอยู่สายมือเลี้ยวเลยนะครับรถเก๋งรถกระบะรถตู้รถ10ล้อวัวลากเทนเนอร์กลับรถด้านในมีที่กว้างขวางนะครับไฟติ้ง88คาวอทหลังรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงอามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องหยอกสูงรถเตียนะครับโจ๊กมอนามคำซี่บ่ออามซ่าชอบอะไรซิ่งทำทุ่งลมด้วยแม็กยางตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นพร้อมด้วยอะไรเลซิ่งนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งแม่อาลีมูยังเมืองตรังสุจาตำรับดังเดิมพ้องจังหวัดตรังนั่งครอบเหนือวันนะครับอยากจะสั่งมูยังเมืองตรังเป็นซีกเป็นตัวเป็นกิโลแม่อาลีหมูย่างเมืองตรังตัวเหล็กตัวใหญ่สร้างนายมดอ่ะนะครับวายเจ้าทำบุญวายเจ้าเทพระวันตัวเตะกินกันแล้วนะครับขึ้นบ้านไหมแม่อาลีมูยังเมืองตรังแท้มนามจิ้มน้ำลาดหมูด้วยนะครับ0899900189นะครับ0899900189แม่อาลีหมูย่างเมืองตรัง

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

หยิบเวอร์ชั่นแบบอะคูสติกนะครับจดหมายถึงพอต้นฉบับก็พี่อีทฟุตบาทนะครับปุ้ยตรามือดาวพี่สมชายขอบคุณนะครับนี่ต่อสปอร์ตไปอีกหนึ่งเดือนนะครับปุ้ยตรามือดาวพี่น้องเจ้าส่วนยางส่วนทุเรียนส่วนปาล์มนำยางออกดีบเรื่องนิ่มกลีนายนะครับปาล์มเคี้ยวนานทนลูกดอกไม่คัดคอทุเรียนโตไวนะครับเลือกนิ่มเนียบเลือกทุเรียนนะครับก็ยุ่มเรื่องลูกโตลูกใหญ่ตอนโตไวนะครับถ้าเป็นทุเรียนครับปุ๋ยตรามือ5ดาวผสมขี้กลาง 900% ฮิวมิก 5% นะครับต้นยางก็สร้างเนื้อนะครับก็เรียกว่าสร้างเปลือกเนี่ยไวนำยางนี่ออกดีเลือกนิ่มกลีนายนะครับเปอร์เซ็นต์นำยางสูงปุ๋ยตรามือ5ดาวนะครับกระสอบละ600บาทกระสอบละ600ส่งฟรีสั่งกี่กระสอบก็ได้นะครับพี่ส้มใช่แกส่งฟรีทั่วภาคใต้อ่ะนะครับกระสอบละ600จัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ซื้อ10แถม1นะครับซื้อ20กระสอบแถม3กระสอบปุ๋ยตรามือ5ดาว0899759997นะครับ0899759997เดี๋ยวได้ชื่อแล้วตัวไปดูสักแป๊บได้ไหมครับได้ชื่อมาแล้วหยิบสีเลยวะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็เราอยู่กันต่อนะครับที่การ19.0นาทใหญ่การ12.2งาบานไม้ฟังเพลงออนไลน์หยิบสี่ชั่วโมงนะครับคุณลิ้วน้องบอยนะครับผีพันหลดคุดแก้วเจริญพงผีเล่กี้ไซตื้นล่วงหนูนะครับหลานกระต้อมกุ๊กเมฆเขต8นี่เปอร์แล้วและผีเมฆนะครับน้องบ้าวที่มานว่าน้องตรีคุณจีลาโกตุล่วงนวดนะครับคนช่องทางเจิดซักคุณนภาพันราเชนคุณพงปิจักรพงนะครับคุณพงซักช่างก้อยน้องตีเวทีโต้เศร้านะครับคุณหลัดมิวช็อปปะดังอนุซ้อนคุณอ๊อฟแล้วก็คุณปียะคอนไหมครับคุณปียะประมาณนี้ถึงชั่วโมงหน้าแล้วเราอยู่กันต่อนะหลังจากที่ฟังเศร้ามาตลอดฟังเหนือมันมั้งนะฟังเดรุนตรีคลุยเป่านี่แซ่บุ้ยแซ่แหละบางทีแซ่ไม่เดินมาแซ่บเหมือนผมไหมนี่ผมนี่แซ่บจริงๆเศร้าผมมีอยู่นะผมต้องไปเปลี่ยนเศร้าอื่นบ้างเนี่ยเศร้านี้เวลาคลุยเป่านี่แซ่บู้แม่โอ้ยบุตรโทษบุตร

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99 5
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAX EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆอิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAX EFB แท้จากอิตาลี ANIMAX แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันมีช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟ
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่

ันใช้วาไรตี้ชั่วโมงที่2 2มานําเล่นต่อเนื่องนะครับขอบคุณซัพพอร์ตที่เข้ามาไหมนะครับเดือนที่แล้วก็ไม่ใช่สิเดือนนี้เข้ามา2ตัวนะครับ UNB กลาดถนนนวลแก้วค่าซอยช่วยกูนุทิศนึงนะครับแล้วก็อีก1ตัวนั่นก็คือพี่บูนคาร์เซ็นเตอร์นะครับหลอดมือ2หลอดบานครับเดี๋ยวรายละเอียดก็ฟังสปอตโฆษณาพร้อมด้วยผู้เสริมนะครับขอบคุณครับลงสปอตโฆษณาทาง 99.0 ใจชื่นขึ้นมานิดนึงนะครับค่าเพิ่มมาอีก2ตัวของเก่าก็เหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะครับเพราะว่ามีมามีไปมีกาวมีออกครับขอบคุณที่ทันไว้ใจดีเจฮุดครับให้โฆษณาสินค้าข้องฐานนะครับ2ตัวเนาะเดือนนี้เนาะมีเลยไหมน่าจะมีเลยนะเธอนะนะครับวันนี้น้องบ่าวก็มาเอาน้ำหอมที่ปั๊มปตท.ควนเนียงนะพี่หุดอยู่ไหนผมว่าผมอยู่ควนเนียงพี่หุดใหญ่ท่านนี่มาอยู่นี่แล้วเหรอใหญ่แล้วผมว่าผมใหญ่มาแค่เดือนแล้วนะครับถึงไปเจอโกซอยควนโซพอดีเลยพี่หุดผมอยู่ไส้ใหญ่เอาชิดตัวสองขวดผู้ชายนะครับอย่างตามมาเอาเลยนะน้องพลวิทย์แก้วสวัสดิ์นะครับบอกว่าพี่หุดเอาชิดตัวสองขวดบ้านผมอยู่ไส้ใหญ่ผิวดไม่ต้องสงเพราะว่าพอดีแล้วผมอยู่โตน้อนี่แค่ๆก็ไปซื้อกาแฟอเมซอนด้วยปั๊มปตท.นี่ก็รู้จักแล้วนิดกันของเจหลัดนะครับของพิหลัดพิหลัดแหละรุ่นพี่นะครับก็เลยว่าอ้าวไปเจอที่ปั๊มจัดไป2ขวดวันนี้อย่างได้เลยนะเธอนะอ้าวขอบคุณจ้าสวนเจ้าเอิญวันนี้สงเคราะห์ไม่ถูกเจ้าแล้วนะครับของน้องบ่าวน้องนึงบ่าวสงแล้วจ้านะครับน้องนึงบ่าวสงแล้วนะนะครับในโรงเรียนเลยจัดโชว์เครื่องเสียงชายในโรงเรียนบ้านบ่อวาเลยเอียดเอียดเอียดมานี่นี่ใครนี่อ่ะฟอร่าแมนเอียดนะไปใครไปค่ายน้ำไปค่ายใครปลาพัทลุงทอดกันจัดในโรงเรียนบ้านบ่อวาเลยนะครับปากจ๋าเลยควรโซนนิดเดียวหลอดเครื่องเสียงก็โชว์ฟรีขอบคุณขอนครับนี่ก็อยู่กับผมนานเลยแหละตั้งแต่ของบ้านไม้แล้วนะครับไล่ตัวครับบ้านไม้ติดตามมาก่อนหน้านี้นะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซมือสองอยู่ในบ้านคนนี้นะครับจะซื้อมอไซมือสองก็ต้องมาที่นี่ครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซมือสองเอ็กแม็กฟอร์ซ่าพีซีเอ็กเรามีทั้งสองสาขาสาขาแรกอยู่ในบ้านคนนี้นะครับสาขาสองนามจ่ายสื่อซอดสื่อพอนส่งถึงบ้านเลยนะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซมือสองสื่อซอดสื่อพอนไดมอนเราจัดเอกสารในฐานจัดเฟเน้นดันในฐานได้พานดูแลนะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์อย่าลืมนะครับซื้อมอไซค์มือสองก็ต้องมาที่นี่ซีเอ็นซ่าหรือว่าซีซ่านะครับ0859930031นะครับ0859930031ซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับ UNB กลาดนะครับทำซีรถยนต์ทุกชนิดนะครับและม่านเคลมประกันถูกบริษัทนะครับ UNB กลาดทำสีรอบขั้นหลับมั่นเคลมประกันถูกบริษัทนะครับพรด้วยหลุดบัตรก็ได้เมื่อนาทำสีรอบขั้นนะครับรถเก๋งรถกระบะได้หมดครับทำสีรอบขั้นแต่ไม่รวม CVIP นะ CVIP ก็ลืมสตาร์ตตั้งแต่นี้แหละเรามีรักได้ราคาติดต่อสอบถามได้แต่เดียวนะครับหรือจะทำสีแบบบางคนไม่อยากทำรอบขั้นทำที่จุดละได้จุดตรงนู้จุดตรงนี้มันแตกนะครับสีมันเถาะสีมันหลอกสีมันจืดทำเป็นจุดที่มันดังๆก็ได้แล้วนะครับจุดละ 1,000 บาทมีหลากหลายรูปแบบนะครับในการทำสีรถยนต์ละมาเคลมประกันถูกบริษัทรถยนต์ไม่มีมาทำสีสิเรามีรถสำรองให้ฐานได้ชายรูดแบตก็ได้พรก็ได้นะครับหลักมานเคลมประกันถูกบริษัทราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับหรือจะคัดซีอย่างเดียวที่เป็นรอยนวดแมวนวยรอยแบบเล็กๆน้อยๆที่มันคัดมานายเอาเราคัดโคมไฟนายกันเอาแถมนี่นะครับน้องก็บอกแล้วคัดโคมไฟนายกันคัดซีให้กันนะครับ1,500ฟังไม่ผิดครับ1,500บาทนะครับ UNB กลาดเบอร์โทร0982458แล้วก็ตองกาวนะครับ098สองสี่ยาแปดแล้วก็ตองกาวธนุนนวลแก้วตัดไม้คาซอยช่วยกูดูทิศนึงหรือว่าพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับ UNB กะลา

0: นใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say
1: yes นะทั้งหมดเรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา

0: ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณครับ
1: หลายคนท้อหลายคนเหนื่อยล้าหลายคนหมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตแต่ลูกมึงยังเด็กเมียมึงต้องเลี้ยงลูกพ่อแม่มึงก็แก่กันหมดแล้วเหลือแต่มึงคือความหวังของพวกเขาสู้สิวะเพื่อน

สามสี่วันเพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณที่ท่านอุดหนุนนำหอมดิเจอุดครับผู้ให้การสนับสนุนก็เหลืออีกหนึ่งตัวที่ผู้เสริมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับหลอดบานฮัดย้ายคำมาไหมวันนี้พี่บุญคาเซ็นเตอร์ท่าทอนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาพูดคุยกันนะครับหลอดยนต์มือสองหลอดบานมาแล่ตามากจังหู200กว่ากันผมก็สื่อนี้แล้วน้ำหอมดีเทวุฒินะครับแคว้นในหลอดปลาปากาดขวดละ50 บาทจ้ะนะครับวันในห้องนอนวันในห้องน้ำ1 ขวดจ่ายได้เกือบ1 เดือนหอมไม่มึนหัวหอมไม่ชุนหอมทีละนิดทีละนิดแคว้นนาหลอดครับปลาปากาดชายดีขวดละ50นะครับที่อยากจะซื้อตอนนี้ปั๊มบางจากถนนนวลแก้วมีร้านเบียร์ข้าวช็อตนะครับร้านน้องเบียร์ข้าวช็อตเดี๋ยวคล้องหมดแหละเดี๋ยวไปลงไงนะครับเดี๋ยวข้าวว่าย้ายลงไงถนนนวลแก้วปั๊มบางจากไปถามน้องๆในปั๊มได้เลยนะครับหาใจวิริตขวดละ69ที่นั่นนะครับสั่งที่ผมพูด50แต่ต้องรอ 2-3 วันนะครับรอ3วัน3วัน2วันตรงนี้แหละนะครับชิดตัวขวดอร่อย50กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายน้ำหอมเกรดพรีเมียมหอมติดทนนาน 6-8 ชั่วโมงครับแบบชิดขวดอร่อย50 35เองml นะครับสั่งครบ200ส่งฟรีสั่งครบ200ส่งฟรีจะเป็นแบบในหลอด1ขวดที่ตัว1ขวดก็200ก็ส่งฟรีนะแต่ก็ต้องรอสัก3วันนะครับเพื่อผมให้ส่งฟรีผมส่งแฟตนะครับแฟตนี่3วัน2ถึง3วันครับแต่ถ้า EMS ไปไซนี่เนี่ยมันก็แพงขึ้นมาสักนิดนึงครับ30บาทผมก็ไม่ได้ส่งครับเพราะว่าควรเนี่ยผมไม่ได้เป็นสมาชิกผมมาส่งหลานปีกอยเขต8ก็เดี๋ยวส่งแฟตก็เลยกันนะครับรอ 2-3 วันของถึงแน่นอนการันตีครับหอมติดทนนานนะหอมดิเจวุฒินะครับจองทางในการสั่งนะครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีดขึ้นมาสั่งผ้าลายเบอร์เดียวก็ลงสปอตโฆษณานะครับ0945285636นะครับเพลงนี้ผมชอบมากผมนอนฟังทุกที่น้ำตาไหลนะครับผมหยิบบันทึกการแสดงสดแต่เดี๋ยวผมตัดออกเพราะว่าแทร็กมันยาวแต่ผมอยากฟังเพลงนี้ชื่อเพลงว่าผ่านไว้เยาว์บางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่แก่อยากไปเป็นเด็กเราอยากเป็นเด็กเราอยากเป็นเด็กหน่อยของคุณพ่อคุณแม่อยู่เลยเราอยากเป็นนึกถึงอย่างอยู่ประถมนะครับแต่เวลามันไวซะเหลือเกินนะครับอายุก็ปีนี้บางคนก็30-40อยากกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องมีภาระไม่ต้องเจ็บปวดครับมีหน้าที่เล่นอย่างเดียวเล่นกับเรียนบางคนทิ้งความฝันครับสมัยเด็กอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นสถาปนิกอยากเป็นวิศวะอยากเป็นตำรวจสุดท้ายเติบโตขึ้นมาความฝันเราทิ้งไปโดยที่ว่าเราไม่ได้ตั้งไว้สมัยที่ครูถามเราเลยว่าเราอยากเป็นอะไรครับตอนนี้อยากเป็นอยู่อย่างเดียวอยากเป็นเด็กอยากเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่อยากไปกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมที่ไม่ต้องคิดอะไรมากบนโลกใบนี้นะครับท่านเชื่อไหมว่าญาติพี่น้องเราปู่ย่าตายายพ่อเฒ่ามาป้าอากิมลังอากิมเล้งของเรานี้จากไปทีละคนทีละคนทีละคนเพื่อนบางคนก็จากไปพ่อแม่เราก็จากไปญาติของเรามันจากไปทีละคนครับชีวิตมันไม่มีอะไรมันเหมือนดังเพลงนี้ครับผ่านวัยเยาว์

คุณทุกคนที่นั่งตั้งใจฟังพวกเรานะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากทุกคนที่อยู่ข้างล่างนะเราต่างกันแค่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบพวกเราทัวร์กันมาผมก็ไม่เคยคิดในหัวเลยนะว่าวันหนึ่งจะต้องโด่งดังหรือจะต้องเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรนะผมมาที่นี่เพื่อคำว่าชีวิตที่ดีกว่าทั้งตัวเองและครอบครัวแค่นั้นเองครับผมไม่ได้เป็นคนที่เผชิญโลกหรือไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องราวอะไรมากมายขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนที่ตกตะกอนอะไรขนาดนั้นผมมีเพื่อนผมมีบ้านไม่ได้ต่างจากคนทุกคนผมคือแค่คนธรรมดาผมแค่นำเรื่องราวของผู้คนต่างๆมาส่งต่อและหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแค่นั้นเองเหตุผลที่หลายคนจากบ้านมาไกลก็เพียงเพื่อแค่พวกเขาวันหนึ่งจะได้หวนคืนกลับไปอยู่บ้านทุกคนครับตอนเป็นเด็กเรามีความฝันกันมากมายเลยครับเราเติบโตมาพร้อมกับคำถามของผู้คนรอบข้างว่าโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไรกันตอนนั้นตอนเป็นเด็กผมจำได้ว่าผมก็ตอบว่าอยากเป็นนู่นเป็นนี่หลายๆคนก็มีความฝันเด็กบางคนรู้จักหมอรู้จักพยาบาลก็ตอบว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นหมอหนูอยากเป็นครูหนูอยากเป็นพยาบาลพอโตขึ้นมาโลกของความฝันและความจริงมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันมีเด็กบ้านนอกจำนวนไม่น้อยเลยที่พวกเขาจำใจต้องวางความฝันของพวกเขาลงไปก่อนเพื่อไปทำในบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยอยากจะทำเลยครับแต่เขาก็ต้องทำเพื่อคำว่าชีวิตที่ดีกว่าเดิมเพื่อหนีจากความยากจนเพื่อพ้นความลำบากแค่นั้นเองก็เพราะความยากจนเนี่ยมันได้ผลักให้เด็กหลายๆคนออกจากบ้านตั้งแต่ตัวเล็กๆก็เพราะคำว่ายากจนมันได้ทำให้หลายๆคนต้องห่างจากครอบครัวผู้เป็นที่รักของพวกเขาอยู่เสมอจนทุกๆคนหรือหลายๆคนตอนนี้พวกเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นอะไรเลยไม่ได้มีความฝันอะไรทั้งสิ้นอยากเป็นอยู่อย่างเดียวแต่เป็นไม่ได้สักทีก็คือเป็นอย่างเดิมอย่างที่ไม่ต้องจากบ้านกันมาแบบนี้ผมขอมอบเพลงนี้ให้เด็กบ้านนอกหลายๆคนนะครับที่เขากำลังอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเขาอยู่ในห้องเช่าหลังเล็กๆเพียงลำพังเพื่อได้มีกระตังส่งให้ทางบ้านได้สร้างบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นในเมืองหลวงมีลูกชาวนาจำนวนไม่น้อยที่พ่อแม่เป็นคนปลูกข้าวแต่พวกเขาต้องอดข้าวเพื่อส่งเงินให้ครอบครัวให้ทุกคนได้กินอิ่มกันขอมอบให้เด็กทุกคนที่เคยคิดว่าชีวิตผู้ใหญ่มันจะเป็นอิสระและขอมอบให้ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยากกลับไปเป็นเด็กเพราะตอนนั้นมันก็มีอิสระดีอยู่แล้ว

ู่บนถนนความฝันกับฉันหลายคนคิดว่าอาชีพทหารตำรวจคืออาชีพของคนเข้มแข็งคืออาชีพของคนแข็งแกร่งผมเห็นในเฟซบุ๊กเพื่อนผมโพสต์คิดถึงบ้านโพสต์เศร้าทุกวันเลยว่าเขาไม่ใช่คนแข็งแกร่งหรอกครับ

ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะครับ FM 99.0 ในเรดิโอฮัดใจ 92.25 รวมไปถึงบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงแต่เราเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงแดนนะครับ5โมงถึง6โมงแล้วนะถึง6โมงนะครับเพลงแดนเปลี่ยนนะครับบรรยากาศก็ลูกทุ่งเพื่อชีวิตผ่านก่อนกันไปเดี๋ยวค่อยฟังในช่วงของพี่นุ้มนะครับถึง5โมงเป็นต้นไปก็เพลงแดนทิ้งท้ายกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นเพลงที่ผมคิดว่าผมต่อเพลงจากไปไกลแล้วก็ผ่านไว้เยาว์เพลงนี้ฟังให้ทุกคนนะครับเธอยังมีฉันพี่แดงวงงบนะครับคือว่าชอบมากอะเพลงนี้สมัยตอนนี้เป็นเด็กอะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99ห้าง
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
5: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
6: ่
5: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
6: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
5: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
6: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
5: เราไว้ใจ
6: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
5: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
6: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่รีจิสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันมีช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างจูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่ม สลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเม่ก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบๆราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งยุคก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการ ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคันสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
7: ชั่วโมงที่3หาดใหญ่วาไรตี้เปลี่ยนบรรยากาศเพลงแดนลมแรงวันนี้นะลมแรงวันนี้ฝนกับตำไทยตอกที่บ้านนะครับตอกไปเลยไว้ลมกับแรงนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนมาไหนคนเยอะๆก็ใส่แมสป้องกันให้ก่อนเพราะว่าตอนนี้โควิดกลับมาระบาดในลาวนะครับอัปเดตล่าสุดติดตอนนี้เป็นแสนนิดๆนะครับไม่เกินแสนเมื่อแล้วก็เสียชีวิต15คนอัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับโควิดใส่แมสป้องกันให้ก่อนนะครับไปนู่นไปนี่ก็ป้องกันได้หลายอย่างป้องกันฝุ่นพิมพ์ 2.5 ด้วยนะครับป้องกันวัดคลายวัดใหญ่ป้องกันโควิดได้ครับใช้แมสนี่ดีแต่บางคนบอกว่าใช้แล้วบางทีหายใจไม่ค่อยออกก็ใส่ทอดๆมั้งวันเกิดมีไหมจ๊ะแต่เดี๋ยวตรงกลางชั่วโมงก็สปอตเลื่อยอีก1ตัวนะครับที่ต้องพูดเสริม วันเกิดมีไหมเธอวันนี้วันเกิดมีไหมถ้าไม่มีอีไปค่ายปุ้ยเลยเด้ปุ้ยปานินทองพี่น้องเจ้าส่วนยางส่วนปาล์มส่วนทุเรียนส่วนเหาะลองกองลังซาดลองกูได้หมดครับปุ้ยปานินทองเอาไปชายเสียได้ผลผลิตดีลูกดอกยางออกดีเปอร์เซ็นต์สูงเปลือกดิ่มคลีนายนะครับถ้าเป็นทุเรียนก็เปลือกบางเยื่อเหลืองมันหวานปาล์มลูกดอกไม่คาดคอเคี้ยวนานทนปุ๋ยปลานินทองจำหน่ายอยู่ที่ร้านจุยสะเดานาโรงเรียนกันใจเลยนะครับส่งฟรีพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นตราน้ำใสอิ่มครับโรงงานฟาร์มโรงเชือดไก่โรงหมูโรงวัวโรงควายได้หมดครับฟาร์มไก่ฟาร์มหมูนะครับเอาอิ่มดับกลิ่นตราน้ำใสไปฉีดไปลาดไปเทไปพ่นได้จ้ะแมลงวันไม่มีตัวนอนตัวอะไรไม่มีการันตีถ้าไม่ดียินดีขึ้นนึงนะครับก็ซื้อได้ที่ลานจุยการยางเหมือนกันนะครับที่เราหลับซื้อขี้ยางจ้ะ0817663373 0817663373จ้ะรายงานตัวผมเติมมีไหมไม่มีเพลงมาแล้วนะ

รถยนต์มือสองต้องไหวใจเล่านะครับมาแล่ตารถมากจังหู้200กว่าคันจ้ารถเก๋งรถกระบะปีต่ำปีสูงขายราคาไม่แพงจะเอารถมาขายเราแล้วก็วายตีราคาสูง15นาทีหลู่พ้นนะครับจัดไฟเน้นจะยืนไฟเน้นไหนเราช่วยทานได้พานช่วยถึงที่สุดครับรถยนต์มือสองราคาไม่แพงก็ต้องมาที่นี่นะครับรถบ้านนาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ทุกจริงที่นี่นะครับรถแต่ละขั้นขัดแล้วขัดลาวแล้วก็การันตีน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับรถยนต์น้ำไม่ท่วมท่านอยากได้ยอไหนครับขายกันราคาไม่แพงจัดไฟเน้นดันทุกเขตมาขายรถกับเราเราก็ไว้ราคาสูงจะซื้อรถยนต์มือสองก็ต้องนึกถึงมาที่นี่นะครับถนนสายตาทอนรถบ้านนาดใหญ่พิบูลคาร์เซ็นเตอร์หลอดผมผมก็ซื้อเนี่ยผมซื้อไลท์เต็นท์เพื่อนมากมาดูก่อนได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรมาทดลองครับบริการดีบริการร่างการขายก็ถือว่าหนองดาวุฒินี่แล้วก็ที่ม่านบอกได้เลยว่าสุดยอดมากที่นี่นะครับใจมากจริงๆเนาะรถยนต์ก็มากยอมรับเลยว่ารถเก๋งรถบาร์นี่จอดอยู่เยอะไล่ยอพี่น้องอย่าลืมนะครับสื่อสดสื่อพรเราก็มีส่วนลดสื่อรถยนต์มือสองเอาไว้ทำมาหน้ากินคนเงินคนทองคาบานนึกถึงรถบาร์นาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์นะครับถนนซ้ายตาทอนติดต่อสอบถามได้เลยครับเบอร์โทร093ฮอกนิงฮอก8008หรือว่าเอสไลน์นะครับเป็นภาษาอังกฤษหลอดบานาดใหญ่ไปหาหนองดาวุฒก็ได้หนองดาวุฒนี่บริการดีเอสไลน์ได้มั้ยถ้าเอสไลน์นี่เรามีรูปมีภาพได้คุยกันได้นะครับ S ID ไลน์ได้เลยนะครับ R O D B A NHATYAI นะครับหลดบานาดใหญ่ครับ Big boom, big boom, ขอบคุณจ้ะมาลงโฆษณากับดิเจวุฒินะครับหลดมากจังหู Down, boom. มากจริงด้วยทีนี้

ก็ได้โอ้เอากันนี่มาทุนจะเอาเบียร์ก็ได้หรือจะเพิ่มจะดาวเป็นเทินดาวออกกันไหมมิเลยเออนะบางเดชนะสักกันหลับไม่เบียร์พอสินี่คายคายคายสักกันหลับเลย in the room big boom boom boom ไม่ชอบเบอร์ boom boom ให้ชื่อเสียงดังบูมชอบแล้วดัง

สนใจจะลงโฆษณากับดีเจอุดบล็อกได้เลยนะเดือนนี้ข้าวมาซ่องตัว UND กลาดนะครับในช่วงเบรกนะมีอีกหนึ่งตัวที่ต้องพูดเสริมนะครับ UND กลาดเอาพูดไปแล้วนี่พูดไปแล้วลืมหมื่นหมื่นพอสปอร์ต8ตัว1หมื่น89ตัวหมื่นพูดเสริม1สปอร์ตสถานี8ออนไลน์12ออนไลน์ก็มีนะเถอะนะออนไลน์ก็มีนะที่ลงโฆษณาตอนนี้12ตัวขอบคุณจ้าออนไลน์บ้านไม้เรดิโอ12ตัวสถานี8ตัวบวกพูดเสริม1ขอบคุณที่ไว้ใจดีเจวุฒิโฆษณาสินค้าของทานนะครับออนไลน์หลับเลยออนไลน์หลับ20ตัวดูหลับตัวละพันเลยเถอะออนไลน์เดี๋ยวนี้จัด9โมงเช้าถึงเที่ยงมี2ช่วงอ่ะช่วงแรกทางออนไลน์บ้านไม้ออนไลน์ก่อนช่วงที่2ก็ทาง 99.0 หาดใหญ่เราตื่นมาเราตื่นมา9โมงเช้าก็ฟังดีเจวุฒิกันเลยทางโทรศัพท์มือถือไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยกดเข้าไปฟังก็ฟังชัดแจ๋วออนไลน์หลับ20ตัวนะคาดอีก8ส่วนสถานีนี้ 92.25 99.0 หลับไม่อัน8ตัวอยู่เลย

ไม่ประสงค์ออกน้ำช่วยเหลือน้องๆโรงเรียนบ้านบ่อว่าวันนี้ขอบคุณครับ500บาทนี่โอนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยว11กันยายนเราเจอกันทอดปลาปลาสามัคคีโรงเรียนบ้านบ่อว่านะครับโชว์เครื่องเสียงโชว์ฟรีดีเจวุฒิดีเจสันบัวเหลือยายจันทร์นะครับน้องตีเวทีโต้เศร้าบ้านอยู่นั่นแหละน้องบ่าวมาพระลากับบ้านอยู่ที่นั่นครับช่วยเหลือน้องๆกันนะนี่พ่ออ้อใจก็ช่วยมาซ่องช่อง 1,000 นี่โอนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็โอนให้เจ้าภาพเลยเพื่อฐานอยากจะทําบุญนะครับติดต่อน้องติ้วก็ได้น้องบ่าวก็ได้ติดต่อผมก็ได้นะครับช่องละ500ส่วนรถเครื่องเสียงโชฟี่แล้วแต่จะทําบุญนะครับเดี๋ยวเจอกัน11กันยายนวันเสาร์โชว์ไหนโรงเรียนเลยนะครับโรงเรียนบ้านบ่อว่าที่ปากจ๋านะครับก่อนจะถึงปากหล่อสบายโรงเรียนนี้ผมเคยไปมิกแหละครับเราผมไปมิกไอ้คนเต้นกันแล้วเต้นมังไม่เต้นมังแต่ว่าวันนั้นเล่นเพลงสากลนะว่าหมื่นหัวกันนะว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมเล่นเพลงไทยรอบนี้เล่นเพลงไทยไอ้นะพ่ออ๋อนะรอบนี้เล่นเพลงไทยเลยจะได้พ่ออ๋อได้เซิงๆกันดีพ่อข้าแม่ข้าไปขายของได้นะเธอนะ

แม่ตัวเพิ่มเติมบังมัดคล่องตันออกคล่องวานหรอกลืม

น้องบ่าวหนูสอนอาจารย์เจ๋งพี่พัดเลี้ยงตัวจ้าคุณแดงคุณดำอ๋อดำไม่มาทีแดงดำพี่กับน้องไง

0: ื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: your
1: DJ with EDM.
2: Putting dango ma lei na.
0: Non-stop.
1: DJ with EDM.
0: In the mix.
2: มาแล้วแดงแดงมาแล้วแดงแดงแดงแดงมาแดงมาไม่มันจะเดินอยู่เรียกมันเสียเลยแดงมาแต่ไหนหรอกแดงมานี่หรอกแดงแดงแดง

้าออกร้อยจริงหนุ่มออกร้อยนะพ่อนะพ่อจ่ายเศร้าออกร้อยนะเศร้านี่ที่ต้องการ

0: พลงต่อไปสังทองลูกแม่หามแท้ลูกแม่สังทองไม่ไหลเบอร์ได้เนี่ยมาเล่าสังทองมาเล่าสังทองเล่าแต่เดี๋ยวสังทองถึงผู้สาวขาเลาะบอกต้องการเสียใจเพลงไทยเพลงไทยก่อนจะไปเจอดีเจนุ้มแต่เดี๋ยว
1: แม่ดีเจอุดเปิดเพลงไรเอ็นโลกไม่ใหญ่โหลดจักนี่แม
0: ่เพลงไรก็ฟังไปได้โลกกินเฉยๆจังกินจังฟังเพลงบายจังนะ
1: นั่นไอ้แม่วันนี้เรียนนักครูให้การบ้านโยนี่ไม่ทำที่นี้เดี๋ยวเช้าก็ไปหลอกเพื่อนเนาะวันนี้ทำไม่ไหวเลยครูให้การบ้านโยจังเขาไปหลอกเพื่อนนะตะเช้านะแม่นะ
0: ไม่ได้หลอกไม่ได้หลอก
1: หลอกไม่ได้เอาเห็นที่แม่ยังหลอกเลย
0: หยาดโลมากนะตาโลกนะ
1: สังทองนี่ไม่ที่ลูกอันสังทองวิชาปวชไม่ไม่ใช่สปชไม่นี่สังทองนี่ไม่แม่สังทองเดียวกันไหม
0: ทองเหมือนกันแหละ
1: ถ้าทองแทงก็ทองมั่วนะแม่ทองเดียวมันไม่จ่ายนู่ต้องใช้ก็ต้องกินนั่วลูกถ้าม้อนน่ะม้อนทองม้อนทองแม่ม้อนทองร้อยไหมร้อยในหลงม้อนทองสักน้อยอ่ะก็ละครึ่งแม่มีแล้วไหมอ่ะได้มาแล้วไม่ใช่เหรอว่าเออมีร้อยหลงไปหลงไปหาม้อนทองวางก็ละครึ่งก็ละครึ่งร้อยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วใช่ม้อนวัดติดได้วางไปไปแม่นู่ไปสะพานตาเคียนนู่ทุเรียนเยอะม้อนทองก็ละครึ่งก็ละครึ่งใช่ม้อนวัดติดแม่ฐานายกมาแล้วว่าซื้อคอลอมอสั้นจ่อหน้าใหญ่แต่แม่ไม่ไปขอให้ฐานายกต่ออีก 2-3 เดือนน่ะไปบอกเองต่ะเด็กบอกไม่เผื่อฐานายกให้ดูแต่ถ้าคนใหญ่บอกกันฐานายกไอ้เค้กห้วยดิโอ้จริงน้องใส่ไม่ให้เด็กไปบอกอ่ะฐานายกฐานายกต่อคนละครึ่งอีกสัก 2-3 เดือนได้ไหมเนี่ยแม่หนูใช้คนละครึ่งนี่ดีมากเลยแต่ไม่บอกนายกล่ะนายกมาแล้วคอรมอสั้นจอนะจอยบอกวันนี้ท่านมาไหม
0: รับตั้งนานแล้วรับตั้งไหนคืนนู้นแล้ว
1: เอารับแล้วเหรอเห็นตำรวจมังชลบมังอาสาสมัครมังเต็มจังอะแม่ก็รับแล้วเหรอรับแล้วอยู่ใส่นานๆล่ะทำงานจังหวัดเอิร์นลาว
0: ถามมากนะอย่าถามมากนะลูกนี่เมย์ติดล้างไอ้ลูกอย่าถามมากนะลูกอย่าถามมากไปล้างชาบมึงไปถามมากไปล้างชา

ผมเข้าใจความรู้สึกนะทานายกเนี่ยเขาเป็นห่วงพี่น้องชาวหาดใหญ่ประชุมครม.สัญจรรอบเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าแผนป้องกันน้ำท่วมรวมกับทานายกอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าเขตไหนนะพี่น้องนะนะครับทานายกก็เป็นห่วงเขาเลยว่าลูกมาดูที่นี่ก่อนเพราะว่าแต่เดียวเนี่ยมันมีอีก 2-3 เดือนที่เราเนี่ยต้องเจอกับฝนตกหนักนะครับก็เลยท่านนายกเนี่ยมาวางแผนซะก่อนว่าต้องดูแลแม่นมีต้องอพยพด่วนต้องทํานู่นทํานี่นะเยียวยาแผนน้ําท่วมนะครับท่านนายกไม่ได้ถึงเราเลยเป็นห่วงพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับที่ก็เลยมาประชุมครม.สัญจรที่นี่แหละนะครับ

วลาหมดขอบคุณอย่างสูงที่ท่านได้เกียรติตามเราฟังนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีฝากให้ด้วยนะครับดีเจ 99.0 ในช่วงเช้าดีเจกุ๊กไก่กสิมา9โมงเช้านะครับบ่ายโมงดีเจดาดาบ่ายสามดีเจวุฒิ6โมงเย็นดีเจหนุ่มครับ2ทุ่มดีเจน้องสาวนี่ก็คือพังรายการ 99.0 นะครับถึงแต่เช้าเวลาเดิมครับ99.0 นัดใจ 92.25 วันนี้ดีเจอุดไปขอนครับเวลาเดิมนะเจอกันบ่าย3ถึง6โมงเย็นไปแล้วหนูไม่รู้ว่ามีแฟนสวัสดีจ้า

0: ริการทั่วไปฟังได้ทุกวัย
1: อ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนโดนทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางอาปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแกว่งแดนไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกทีมงานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าพี่ๆน้องๆโปยามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซ้ออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามมุลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามกระเซ็ดไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมุ่นไก่ไข่เท่ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมุ่นไก่ไข่เท่ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับถ้านี่สื่อไปใส่ต้นปาล์มสื่อไปใส่ต้นยางหรือสื่อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 065515-2465นี่คือมุ่นขี้ไก่นะครับแห้งมักมุ่นไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยตันอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเกียร์จานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

ช่วงนี้มาข้าวสู้ในช่วงห้องในเรื่องของป่วยการสนับสนุนกับเรื่องราวของบ้านผักเลือดหมายห้อมสะเดานะครับห้องผักราคาทุกอยู่แก่ธรรมชาติลมลื่นริมน้ำติดลำธารมีความเป็นส่วนตัวห้องผักแยกทุกหลังนะครับมีพื้นที่จอดรถส่วนตัวราคาเริ่มต้นก็แค่500บาทต่อคืนนะครับหรืออยากจะมาปักแบบชั่วคราวก็มีนะครับเริ่มตี2ชั่วโมง250บาทต่อนะสนใจสามารถจองห้องผักนะครับ0615164545นะครับ0615164545ครับนี่คือบ้านพักเดือนไม้หอมสะเดาหน้าองค์ปักราคาทุกอยู่แก่ธรรมชาติมีลมลื่นบรรยากาศเป็นส่วนตัวกับสำหรับใครที่อยากจะได้ที่พักนะครับในช่วงวันหยุดหรืออยากจะพักผ่อนนะครับกับญาติพี่น้องหรือว่าเป็นแบบส่วนตัวก็เรียนเชิญนะครับที่บ้านพักเลื่อนหมายห้อมสะเดาครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักทีนุ่มอารมณ์ดีทักทีดีเจวุฒิทักทีดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดตายของรายการแล้วนะครับขอดินขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องเล่าของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกหลับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องเล่าของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่หลับเสือไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับลินตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแม้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วคอยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกทุกท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ

ริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849

เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: ้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
1: ไปถึง
2: กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
3: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
4: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1 061-895-5970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึงเส้น
1: บีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: Say yes Say yes น่าต้องมดหรือแกก็อยากแกขาตัวอิน
4: ทร์ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ได้ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายทาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไม่ถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ก้าวล้อซิ่งออโต้ถ่ายทาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กจางถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์ครัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331 คุณยุทธ 086-290-6535

แบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06189559 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ดีให้ใครขอบคุณหัวใจของทุกๆคนครับนะครับนะยังไม่มีแฟนก็เสี่ยงเว้ยมีแฟนแล้วแต่ยังไม่มีความสุขก็เสียงหน่อยมีแฟนแล้วแต่มีความสุข

เสียงหน่อยคนมีความรักเลยเพลงต่อไปให้เศร้าเศร้าละลายคนเลยครับนะนะครับเดี๋ยวต้องส่งวังแล้วก็ผิดวังในความรักช่วยกันร้องแล้วกันเด้อวัยรุ่นวัดเจดีย์ใครก็เสียงที

0: าเรามีลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: จะให้ลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes น่าต้องหมดหรือแค่ต้องอย่าแก้ข้าวอิน
3: ทร์ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ทุ่ม
1: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:061-895-597 ขาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ก็ได้นำงานเพลงนี้เข้ามาจากพี่ปู่ด้วยนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงไม่อยากคบเมียมานะครับทำเพลงนี้น่าจะเข้ากับบรรยากาศจริงๆ

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมั้ยไปถึงเอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643954มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายทาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์ครัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
2: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: ต้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นาทีถึง 01-061-895-597 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้

ขอบคุณทุกคนที่นั่งตั้งใจฟังพวกเรานะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากทุกคนที่อยู่ข้างล่างนะเราต่างกันแค่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบพวกเราทัวร์กันมาผมก็ไม่เคยคิดในหัวเลยนะว่าวันหนึ่งจะต้องโด่งดังหรือจะต้องเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรนะผมมาที่นี่เพื่อคำว่าชีวิตที่ดีกว่าของทั้งตัวเองและครอบครัวแค่นั้นเองครับผมไม่ได้เป็นคนที่เผชิญโลกหรือไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องราวอะไรมากมายขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนที่ตกตะกอนอะไรขนาดนั้นผมมีเพื่อนผมมีบ้านไม่ได้ต่างจากคนทุกคนผมคือแค่คนธรรมดาผมแค่นำเรื่องราวของผู้คนต่างๆมาส่งต่อและหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแค่นั้นเองเหตุผลที่หลายคนจากบ้านมาไกลก็เพียงเพื่อแค่พวกเขาวันหนึ่งจะได้หวนคืนกลับไปอยู่บ้านทุกคนครับตอนเป็นเด็กเรามีความฝันกันมากมายเลยครับเราเติบโตมาพร้อมกับคำถามของผู้คนรอบข้างว่าโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไรกันตอนนั้นตอนเป็นเด็กผมจำได้ว่าผมก็ตอบว่าอยากเป็นนู่นเป็นนี่หลายๆคนก็มีความฝันเด็กบางคนรู้จักหมอรู้จักพยาบาลก็ตอบว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นหมอหนูอยากเป็นครูหนูอยากเป็นพยาบาลพอโตขึ้นมาโลกของความฝันและความจริงมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันมีเด็กบ้านนอกจำนวนไม่น้อยเลยที่พวกเขาจำใจต้องวางความฝันของพวกเขาลงไปก่อนเพื่อไปทำในบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยอยากจะทำเลยครับแต่เขาก็ต้องทำเพื่อคำว่าชีวิตที่ดีกว่าเดิมเพื่อหนีจากความยากจนเพื่อพ้นความลำบากแค่นั้นเองก็เพราะความยากจนเนี่ยมันได้ผลักให้เด็กหลายๆคนออกจากบ้านตั้งแต่ตัวเล็กๆก็เพราะคำว่ายากจนมันได้ทำให้หลายๆคนต้องห่างจากครอบครัวผู้เป็นที่รักของพวกเขาอยู่เสมอจนทุกๆคนหรือหลายๆคนตอนนี้พวกเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นอะไรเลยไม่ได้มีความฝันอะไรทั้งสิ้นอยากเป็นอยู่อย่างเดียวแต่เป็นไม่ได้สักทีก็คือเป็นอย่างเดิมอย่างนี้ไม่ต้องจากบ้านกันมาแบบนี้ผมขอมอบเพลงนี้ให้เด็กบ้านนอกหลายๆคนนะครับที่เขากำลังอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเขาอยู่ในห้องเช่าหลังเล็กๆเพียงลำพังเพื่อได้มีกระตังส่งให้ทางบ้านได้สร้างบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นในเมืองหลวงมีลูกชาวนาจำนวนไม่น้อยที่พ่อแม่เป็นคนปลูกข้าวแต่พวกเขาต้องอดข้าวเพื่อส่งเงินให้ครอบครัวให้ทุกคนได้กินอิ่มกันขอมอบให้เด็กทุกคนที่เคยคิดว่าชีวิตผู้ใหญ่มันจะเป็นอิสระและขอมอบให้ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยากกลับไปเป็นเด็กเพราะตอนนั้นมันก็มีอิสระดีอยู่แล้ว

ยู่บนถนนความฝันกับฉันหลายคนคิดว่าอาชีพทหารตำรวจคืออาชีพของคนเข้มแข็งคืออาชีพของคนแข็งแกร่งผมเห็นในเฟซบุ๊กเพื่อนผมโพสคิดถึงบ้านโพสเศร้าทุกวันเลยพวกเขาไม่ใช่คนแข็งแกร่งหรอกครับแต่ที่พวกเขาต้องแข็งแกร่งรวมถึงเราเองก็เพราะทุกคนแค่ถูกเลี้ยงดูมาโดยผู้คนที่เขาแข็งแกร่งกว่าเราครับ

เปาจังหวัดเชียงใหม่ครับข้างๆผมนะครับน้องฟีฟ่านะครับเด็กหนุ่มจากอำเภอวัลลิชภูมิจังหวัดสกลนครครับมือคีย์บอร์ดนะครับน้องดีมนะครับเด็กหนุ่มจากอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับคอมอาร์ตนะครับเกิดและเติบโตที่จังหวัดร้อยเอ็ดดีใจที่

ลงต่อไปนี้นะครับผมเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะขอโทษคนในชีวิตของผมทุกคนเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะขอโทษพวกเขาผมเขียนขึ้นมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะด้วยความที่เด็กคนหนึ่งรู้สึกว่าอยากขอโทษผู้เป็นที่รักทุกๆคนทั้งเพื่อนฝูงทั้งครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือใครก็ตามที่พวกเขาอยู่ในชีวิตของผมตอนนั้นรู้สึกแค่ว่าตัวเองทำผิดในหลายๆเรื่องก็เลยอยากขอโทษพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสบายใจเฉยๆแต่หลายเรื่องไม่รู้ว่าผิดอะไรกระทั่งเด็กคนหนึ่งได้เดินทางไปเรื่อยๆกระทั่งเด็กอย่างผมพอโตขึ้นได้สูญเสียผู้เป็นที่รักไปเรื่อยๆข้อดีของการเติบโตคือเด็กคนหนึ่งมีโอกาสได้เจอผู้คนมากมายในชีวิตขึ้นครับแต่ข้อเสียของการเติบโตคือมีคนในชีวิตมากมายเช่นกันที่หายไปจากระหว่างทางที่เราเติบโตครับและผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าสิ่งที่ผมรู้แล้วว่าผมอยากจะขอโทษพวกเขาก็คือตอนนั้นที่ผ่านมาด้วยคำว่าทะเยอทะยานที่อยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างผมพลาดช่วงเวลาแห่งความสุขไปมากมายเลยเวลายายของผมบอกให้ผมเดินทางกลับบ้านเพื่อไปทานข้าวกับครอบครัวเพื่อไปทำบุญหาปู่ย่าตายายผมก็บอกว่าผมไม่ว่างผมทำงานแม่ของผมครอบครัวของผมบอกว่าวันนี้คือวันสำคัญอยากให้ผมกลับบ้านไปหาครอบครัวผมก็บอกว่าผมไม่กลับผมไม่ว่างเพื่อนของผมคนที่อยู่ในชีวิตหลายๆคนพวกเขามีวันสำคัญผมก็ไม่ได้ไปอยู่ในพิธีสำคัญของพวกเขาไม่ได้ร่วมแสดงความยินดีจนผมมารู้ทีหลังว่าในระหว่างที่ผมเดินทางมามันมีคนจำนวนไม่น้อยที่หายไปจากชีวิตของเราช่วงเวลาหนึ่งที่ผมพยายามจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อได้สร้างบ้านหลังใหญ่ๆผมทำงานหนักเพื่อได้มีเงินสักก้อนหนึ่งสร้างบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ในอนาคตจนผมลืมไปเลยจนผมมารู้ทีหลังว่าที่ผ่านมาผมก็มีบ้านผมเคยทำงานอย่างหนักเพื่อมีเงินสักก้อนหนึ่งได้ซื้อของราคาแพงๆใช้ซื้อของราคาแพงๆกินจนผมมารู้ทีหลังว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครอบครัวของผมภาวนาให้ผมกลับบ้านไปทานข้าวกับพวกเขาอยู่เสมอความผิดพลาดของมนุษย์คนคนหนึ่งที่ไม่น่าให้อภัยที่สุดคือการที่เราคิดว่าใครสักคนหนึ่งจะยืนอยู่ที่เดิมที่หันไปเมื่อไหร่ก็เจอกระทั่งพวกเขาค่อยๆหายไปครับบทเพลงสุดจะเกินใจจากภูมินและไม้เมืองครับขอเสียงต้อนรับแม่อ้อมเลยนะครับ

ียงปรบมือดังๆให้แม่อ้อมหน่อยนะครับขอบคุณแม่นะครับผมไม่เคยเข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างที่หลายๆคนเขาบอกว่าเราทุกคนคือนักเดินทางที่ได้ธงมาคนละหนึ่งผืนเราต่างมุ่งหวังที่จะนำธงไปปักที่ปลายทางหรือปักที่ยอดเขาคำถามมีอยู่ว่าถ้าวันหนึ่งเราไปปักธงที่ยอดเขาได้จริงๆแต่เราหันมามองข้างหลังไม่เหลือใครที่รอแสดงความยินดีกับเราสักคนหนึ่งที่นั่นมันจะมีความหมายอยู่กับเราหรือเปล่าครับก็เพราะว่าที่ผ่านมาบ่อยครั้งในชีวิตของเราวาดฝันแค่ปลายทางจนเราลืมความงดงามของสองข้างทางไปเลยเราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามีผู้คนหล่นหายไปจากเราบ้างตั้งแต่ตอนไหนเรามารู้สึกตัวอีกทีมันเหลือแค่เราแค่คนเดียวและมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆเลยนะถ้าวันหนึ่งเราอยู่ใกล้คำว่าประสบความสำเร็จเพียงนิดเดียวแต่ไม่เหลือครอบครัวและผู้เป็นที่รักของเราทุกคนทุกท่านนะสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกทุกท่านนะผ่านบทเพลงนี้ก็คือครั้งหนึ่งผมเติบโตมากับยายในชนบทผมเติบโตมาจากความยากจนและตอนนี้ด้วยความทะเยอทะยานของเด็กคนหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมพูดได้เต็มปากว่าผมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้คนล้วนแล้วแต่ปรารถนาหามันเช่นชื่อเสียงที่หลายๆคนอยากจะมีเช่นเงินทองเช่นบ้านเช่นรถแต่เชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้ต่อให้มันมีค่ามากมายมหาศาลขนาดไหนผมเอามันมารอกองรวมกันเพื่อที่จะแลกมื้อเย็นที่ผมจะกินกับน้องสาวของผมคืนมาสักคาบยังไม่ได้เลยครับชีวิตของคนเรามันไม่ได้มีแค่คำว่าประสบความสำเร็จอย่างเดียวนะถ้าเรายังไม่เจอสิ่งที่มองหาหวนกลับคืนมาอยู่กับสิ่งที่มองเห็นบอกรักกันในวันที่ยังไม่สายเกินไปนะครับ

0: ณครับขอเสียงรบมือให้แม่อ้อมกับพ่อแม็กน้ำเมืองหน่อยนะครับขอบคุณแม่มากนะครับ
1: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
0: ขอบคุณแม่มากๆนะครับที่ทำให้บทเพลงนี้มันเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบนะได้อยู่ในช่วงท้ายๆกับพวกเรานะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตามทิศทางของแต่ละคนช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับผมเคยได้ยินคนแก่คนเฒ่าเขาบอกกับผมเอาไว้ตั้งแต่เด็กจนโตว่า

เราครับผมขออนุญาตใช้เพลงนี้ส่งไปถึงเพื่อนในชีวิตของเราทุกคนทั้งที่ยังอยู่ในลมหายใจของกันทั้งที่หายไปจากชีวิตกันเราอยากจะบอกกับพวกเขาว่าถ้าเลือกได้เราอยากเติบโตไปพร้อมกับเพื่อนจนแก่เท่าเลยแต่ก็นะครับเพื่อคำว่าชีวิตที่ดีกว่าของใครของมันทำให้สุดท้ายเราต้องเอ่ยคำล่ำลาต่อกันในทุกๆงานเลี้ยงพบเจอผูกพันจดจำจากลาเปลี่ยนพันไปตามวิถีครับ

ยู่เสมอว่าเฮ้ยเรียนเสร็จวันนี้เราไปบ้านใครดีนะทำงานกันเสร็จเราไปนั่งดื่มที่ร้านไหนดีนะแต่พอโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคำถามก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อนบางคนที่เคยหยอกล้อกันในทุกวันทุกวันสุดท้ายก็ทักหากันเป็นเดือนละครั้งจนปีละครั้งบางคนกว่าจะเจอหน้ากันก็ต้องรอถึงงานข่าวดำของเพื่อนอีกคนหนึ่งผมโตมาในช่วงวัยเด็กกับพ่อที่เป็นกรรมกรพ่อของผมเป็นคนขายแรงผมเห็นพ่อของผมเวลาทำงานเสร็จในทุกวันจะชอบนั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่ทำเฟอร์นิเจอร์ของเขานะเขานั่งดื่มกันในทุกๆวันจนเวลาผ่านไปผมโตขึ้นผมก็ค่อยๆถามเขาว่าพ่อคนนั้นไปไหนพ่อคนนี้ไปไหนทำไมไม่เห็นมาที่บ้านเราเลยทำไมเขาถึงไม่แวะเวียนมาหากันเลยนะสุดท้ายพ่อผมก็ได้สอนกับผมว่าเมื่อที่เราโตขึ้นเพื่อนเราจะค่อยๆหายไปทีละคนสองคนสุดท้ายพ่อแก่ตัวลงก็จะเหลือแค่เพื่อนไม่กี่คนก็เหลือแค่ครอบครัวและท้ายที่สุดเหลือแค่ตัวของพ่อเองและสิ่งที่พ่อสอนผมมาเสมอมันเป็นสิ่งเดียวกันที่วันหนึ่งถ้าผมมีลูกสาวหรือว่าลูกชายผมจะนำสิ่งนี้ไปบอกเขาผมจะบอกกับเขานะครับว่าลูกทุกคนมีอายุ18ปีแค่ครั้งเดียวเรามีอายุ20ปีแค่ครั้งเดียวเรามีอายุ21ปีแค่ครั้งเดียวฉะนั้นจงหาความสุขในช่วงวัย

ของตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่มนุษย์คนคนหนึ่งจะหาได้ผมจะบอกเขาแค่ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่ให้เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตของตัวเองเลยและสิ่งสุดท้ายที่ผมจะบอกเขาก็คือชีวิตของมนุษย์อย่างเรามันไม่ได้ประกอบไปแค่คำว่าประสบความสำเร็จอย่างเดียวมนุษย์อย่างเราเกิดมาเพื่อที่จะพบปะจดจำแล้วก็จากลากันมันไม่ได้มีแค่คำว่าความสำเร็จอย่างเดียวมันมีคำว่ามิตรภาพมันมีคำว่าเรื่องราวมันมีคำว่าผู้คนผมรับปากและยืนยันได้โดยตรงเลยว่าที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะเพื่อนหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมผ่านมาถึงตรงนี้ได้ก็เพราะเพื่อนทุกคนครับชูแก้วขึ้นมานะครับแต่มิตรภาพที่ดีในค่ำคืนนี้ก่อนที่จะต้องแยกย้ายกันไปตามทิศทางครับยินดีที่พบเพื่อนทุกคนในชีวิตครับ

สวัสดีครับมื้อนี้ผมอยากเล่าเรื่องความจริงความจริงที่ว่าเฮาสู้กันไปสู่มื้อนี้สุดท้ายมันก็มีมื้อจบแล้วก็บ่มีไผจําเฮาได้มันก็ซ้ํานี้ชีวิตคนเฮา

0: ำนั้นล่ะครับขอบคุณครับ
1: คนไทยพวกเราไม่เคยทิ้งกันเสียงจากคนชายแดนสะท้อนถึงเสียงของหัวใจคนไทยทั้งประเทศ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: จู่มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กซ์ยางถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์ครัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กซ์ยางถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่080536 2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ิดจะอยากมีชีวิตอิสระอย่าทำตัวเป็นอันธพาลอย่าละลานคนอื่นไปทั่วก่อนจะทำอะไรคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครอบครัวอดกลั้นได้อดกลั้นนับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยได้